0: าหรือภาวนาถูกต้อง
1: ครับ
0: Second
1: part
0: 20 about the one told me actually told from the theory 0-6-3
1: Country 4 1913